0: ผิด
1: ฮิฮิอากาศวัน
2: กับผูกจนะประเทศไรที่ตะกิสวมขัดเวลบกจุประเทศนินอามิเตกอาอุมา
3: อันนี้ไงจุดที่อันเล่ละสักทีมินาละผูกคอมิทีมาอัตลูคิดแต่นั่งนิสีมันนี่
2: อัตลังปุยนเกินกับผูกจุอัตลูเกินกับซิมฟงอ่ะ
3: จูมเสียจุสอลฟ้าคอมิทีมตีนานิจม
2: อมีไอ้ลูกน้องขมันจงดอกเทียนต่อไปติดดีมั้
3: ออันนี้ไงคัดเ
2: อประเทศลุงเสียนจารินเราถอดไทยเปียร์พูด
3: ทิลเปียร์เราปุยตักประเทศนินอาลาวนคอลตร์จิงเจนิจตีอันเล่ลาฮีเองติกุมันทกาสักจันมินา
2: ก็สักจันนัตคิดจุ90อันทกา95อินคาร์บอนเวลคัดเจนันโนดิมโนลาพี่ก็สักนะฮีกติอาจงเวลจุเน
3: ่ลอมอุ้มขบเลอันเล่ปุฟิมหังอินตันนอกหลังเจและสักทีมินิอาอีลาฮายเหและสักทีมดังดังคอมินเราสักตั้งเอเยนตาRecording music video album ไอติดีมอันโนเล radio station ไฮดามินอินคุมตาม
2: ลาปังอา devotional song เหเซนตินารีลากับปักขัดกษีมาประเทศลุงเซนนะ
3: ยี่มันอาหมิงจู
2: เซนตินารีลาติโตปินกษีอาข้าพารัมเพรสเบตเตอรี่ควอร์อาร์พีซีขัน
3: อ
2: ันมีคุมเปกาจนลาปัลีซินอร์ควอร์อันติอา
3: อ
2: าร์พีซีซินอร์ควอร์กันโ
3: ม
2: ขันลาปัลีจันมีเซเปกาขังไฮคาลบามากษีไฮจุนเนลเลย
3: อันนี้ไงจุดเดียวอันเล่อิลาพกไฮลายาดิดบิกซูลตักในไงดิเงินาอาสันจุอาหุนบีไปยาประเทศนี้นับเปียกเจนนา
2: อ
3: ีลุงเรลตอกวังเซงันตาจุอินุนาทิลลุงเลียนจอมาอีพกอุ้มบกดิเงินาดิดซูลบิกเดวเลอีสักงุนบิกซูลมิริลเปียกไทยเดียอีพกนั้นสันคำมิริลเปียกนะ
2: ก็ดิดซูลเดวบิกหังทีนลาจุลายจนปานิดิดซูลบิกเดวิกันเนียอุมา
3: อ
2: ๋อนั่งเจ้ากันเนมนาอินิตีอีนุนฮาร์สัตต์กตุกลายาประเทศมีเปกันยาลำกาคินนิคัตจูชินกัทวาฮรงนาลินกะข้าจาวินจูนิอาจุนังจาวิกันเนมนายนิตีประเทศนั้นมีเปกันยาอีมันนี่เจนนุงอาจุนฮรงบอลนะประเทศนินไอเลียงกวาจีเตเตมินลานไฮคาอุมาอย่างผู้ชกนักกงกันอินวอยนาลิน

ดังนั้นมินิทส้มเลงาของยินเจียงอินต่างไม่ใส่ลายเตี้ยหุ่นมาโกมป้าว่าและตัวเลงเก๋กิบในยางและอารมณ์เตนสักวิงไงแค่นอนดิ่งดังนั้นมินิทส้มถมองยินเจียงอินไปเตะโปรแกรมยังไงแค่ดิ่งไปเตะโปรแกรมหุ่นเสียไงแค่ตัวเตียนประเทียนพันลานาหุ่นเตียลคมเตียวยังไงแค่ดิ่งดาวกุกินมาโปรแกรมหุ่นเสียไงแค่ตัวเตียนประเทียนพันลานาหุ่นเตียลคมเตียวยังไงแค่นอนดิ่งอ่ะนิตากดากุกลมินิทส้มถุมทาดูโปรแกรมหุ่นเสียง่ายแค่ตูเตียนปฏิยันพันอลากิโลมตักนะฮอนเตลคอมเตียวยังไงแค่ดีตูนี้นิตากดากสกิฮงกินแจงอินฟาร์มแอนด์โฮมโปรแกรมอินเตียนเราเตียนหุ่นเสียมาร์คัมป้าวยังไงแค่ดีงะตัวหุ่นะรุนเริ่มทั้งเลอารมณ์เตียนสกุปฏิยันพันอลาง่ายแค่ยินทุกเย็นนะหุ่นะไตมาร์กนาจิตุปีปันสนาด็อกเตอร์ลัลเตียนอะไรนะทุกเย็นยังไงแค่ดีดักสกิลมินิทส้มลิลงาองกินเจียงอินมาร์คัมป้าวาและตัวเลงคริสตินาสักุมมีนสักตีง่ายแค่ดีดักสกิลมินิทส้มงานเลงาอง

ปะทินินปังนัลาเองไงหลักนกดิ้งกอนารอลทรายโอไฮน์อันนี้สักปะทินทูจูอัชตักตีลาฮิลัดลังตูเฮเรงกายวังคูไอน์ทกินนูกิมบอยเลปิซุงในไฮน์อันนี้อีหลังอันนี้แล้วให้ไงหลังไอเดียปะทินทูจูอัชตักตีลากอนารอลกวาดเดทไฮน์

0: สมนะฮิกันตรงนะเสียเมื่อมาปฏิญโกละคอมหินรวมทูหินนะสตักินกันสิลละกันนี่
1: เราพูดเลย zero balance ไออินทกาดอร์ปันนี่ z หงเทยอันหงนีพาฮีเราพูดตัก z นี่เล zero balance อิติฮีลายาสิงเลติอิหงตีค่ะคลายซุ่มคล่อมเตียอังเดวะอิสุคริลค่ะโคตกามีมันนี่อินมันสามีมันนี่อันโนเลอิงตีอังหงอุมัมคลายซุ่มอินินจันนตักค่ะ
0: RBC โปรเจกต์หินลอนลักเทียอันนี้อะลอนคัสซิงขัดกันลากาจุนมีกันอินมังติระตีรจุนอันอาจุมีกันอินมังติรคันอันมีหงเปกกีระข้างคันคาคาสิงขัดเตคันเบลกันลากาอันอาจุอลอนคมจุกันทุงโจวงาอันนุงละจุกสิลนกเม็ดกติอามาคมินกันเหลาหลักสกาขันกันทุงโจวากันหลักนกปยาขันกันทุงโจวากันหลักนกปยาโลในตีไฮคมฮิริงตะกาทุงดิงอันตีอังตะกาไอทุงปยาชะตะกาไอโทจุนลอนไฮคมฮีอามังดาในทีมจุนจุมีทางปุยเทเอ็มเอ็มอาร์พีซีโปรเจกต์มีในการลักตักจู
1: อาร์พีซีโปรเจกต์นัวยาสุ่มคล้อมเตอินปุกอาอินทกาหงอินจันอินเนม
0: อโอ้กันยังไงอันน่าจูขคันแคปิตอลคล้อมเตขันจูอินคอมเอ็นีพักจูงโนเลนมีตาอินเทเรสดามินกันปูกาขังขันชัดเจนกันทุงนกไปยาปุยสาไฮคอมฮีไอปูกาอินเทเรสไฮคอมชัดตะกาไอทุงจุนปัทีนินมาละมีหงโซมาปุยสาฮีอ่ะพอยโมเอเมมาปัจจินตุตุนี่อันเลวตีฮิจูอันดิกตักเจตามีพอยสักันปูไข่แรงฮิชัดตะวินกันรุลาข้างอ่างชัดตะกาไอรุลจนจูมีความินไอปูไข่นินโรนัวปูดิ้งค่ะกันมังดิ้งบากบากินปูดิ้งคันมีหินันมีหงดิดเลมาริงตะกาบัดหายไอทุงจนจูมีหินพอยสาไฮคอมปูขี้อันเลวินโรนัวแรงอันนี้ตีฮิกชีตาฮิไลกงฮิมีตั้มตักจูปอยไซปูกะไอรุลนุมโนอาอปุงคอมเปนุมเลวินแคปิตอลคอมเปนุมเลวินไอโอมาฮิงไฮฮีอัชโนเอ็มเอมาชัตตะกาไอทุงอาชัตตะกาไอปอยสปูกนะไฮคอมันลุงเรลฮิมจูในนี่คอมมัลซอมไนดงเอเยนิตีฮิจูเกนิอาอินทกฮินสีเทนอุมานิ
1: โซนาอดตากะเฮนดอนนุมนกเจจูตูฮินดอร์ปานิอินในเอลเคลาฮินดีลเลอร์อังเดวอินนี่อินกษีตาเซคันด์แฮนด์เบลต์หินโมจุลัยจูขอติงาอินทกาอินลากัมอิงตินามินโทซ้อมเตมิชิลเปียไทยดิ่ง
0: เซคันด์ฮันฮีอัติร์จุนกันหงดิ่งฮีข้ามีปุยสกันปุกกติขโมเวตามีเจ้านิลาวินมีตากันปุกไฮคันเซคันด์ฮันเบลฮีกันอินจากโคลาปลีปังอาดามส้มดามกันอินจากโคลาข้างคันกันทว่ากันห้องเปียอาณาจูคุณหงอินเฮลเปียข้างคันเซคันด์ฮันเบลไฮสัปลายนุ่มนลุงเรือไฮไอเนียหงปีงาข้างคันกันหงโทตุงามูเรติงามีเลเดลที่ติงามีฮีกันอินจ้าเดวตะกันเนี่ยเซคันด์ฮันเบลฮี
1: ตู้หินอิงติกไล่ความเห็นสต็อกอิงซาฮีมินซีตัก
0: สต็อกคือซัมมาร์ซีซันหินจู่จงตะลุนกันซีโรนัววินเตอร์รุกหินจู่กันซีโรนาอับเบลซัดจีฮีกับทีมนัวโกลด์ดาวน์ฮีปฐุมเบลกันเนี่ยหิงไฮฮีอับิดเดวรานันเนี่ย
1: Go down ปฐุมบิดินินซีเดวรานะ demand เห็นสังเวทวันิโม
0: demand เห็นสังตะลุนอ่ะมาให้ไงตู่จนจุดตู่เห็นจุด business เห็นจุดจีเห็นในตะเบกเบกนัวอาศันจุด market เห็นปอยสาไฮหงวังจุด demand หงินนุยะตู่ไล่ตักจุด business เห็นจุดอัตลนุยก็เป็นมาให้ขันจุดกันโทรทวีทยาโควิดมาให้ดามขันจุด business จุด flow ทัตวะอาณาจุดโควิดหงเนียมูเรติงนิสินลาทุ่มนลักนะฮายหงหรสาลลำปุยปังอายาเฟเทลวินจุงคมจนเฮลนาตีงันเฟียบาฮาราโตตักตะกินในยงอินเฟเทราตูตามาคันจุกันโทชาตูตานุ่งหินจุบิวซินเนสฮิอัชาเบกเบกเนาะ
1: ดอร์ตูเจียวจุอันละทวันเนาะ
0: อันละทเวไอคัสตอมาร์ไฮไอเลวเปกทางไฮดามมาคันจุไอโซลติงไฮดามกันสัปลายาสิลงตีดามมุนดังดังมาร์โคลินตีไฮดามอันอาจจะตัวหินจุทิลอิงกิมหิโมห้องอินเมสอัพฟงตะเลยหินอามาอังคันทิลสิลทายันตโน
1: ตัวจุบสเตตพูดอิงอินสัปลายตโนหิโม
0: กันสัปลายตะเบียงโนอินลามิจาวรามหินโคลมเตียนมิลลักเปียกาจุงจุนเอลตะ
1: อิงโป้ความนิสิน zero balance อินทกาเนรสูกามีในอังในภาคสุมดองนุรุธีเฮงายสางตักเจตาอินสุมดองนาอาสุมอินมูสุกไฮ